0: ของโอเคเยสเลยเป็นสเตชั่น
1: ก็จะโอเคเยสเลย
2: ฝากคำเรียบร้อยพันธุ์สเตชั่น
1: ก็จะเรียบร้อยพันธุ์